0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟล์คซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาท์Airport เปิด 11:30 น.ถึง 01 061-895-5979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ท่านเนิ่นมานั้นผ่านองค์ธรรมรงรัตเป็นปึกแผ่นแก่นไทยใต้ร่มฉัตรประจักษ์ชัดในองค์พงศาวดารที่หลักหมุดสุดแคว้นแห่งแดนเขต

ายลายสือไทยทั้งชายขอบรอบทะเลที่เร่ผ่านทั้งคุ้งย่านลำนำคำเหให้ทุกซอกหลืบคืบวามาเป็นไทยตกทอดว

0: ว่า
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고 있나 보 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 ทาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 ท้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

เจวาเลตี้มาแล้วจ้ะนะครับดีเจวูดขอรายงานตัวกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับ140กว่ายูเซอร์เดี๋ยวน่าจะแตะ200ทุกวันนะครับประจำการครับวันนี้คงจะไม่ซ้ายนะไม่ถึง10โมงเลยทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับทานทำอะไรอยู่บ้างครับผู้ชาวแบบนี้กินกาแฟน้ำชาขนมข้าวยำข้าวต้มหรือจ๋าครับขับรถอยู่ที่ทำงานเชื่อมต่อบลูทูธอยู่โรงงานโรงคลึงโรงน้ำโรงเล็กคาแคเซเว่นเด็กปั๊มถูกสาขาถูกอาชีพอากิมลังอากิมเล้งอาแปะอามาอย่าไปลามพี่นุ่มเราถูกสาขาถูกอาชีพนะครับก็ฟังอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเนี่ยหนองเนื้อจากค่าใช้ส่งครับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็อีกหนึ่งวันนะครับขอส่งกำลังใจกับพี่น้องกรุงเทพนะครับที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับก็ยังมีหลายพื้นที่คลองจันลมก้าวนะครับตัดไม้เพชรบุรีตัดไม้ลาดพร้าวลำกระแมงแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ที่น้ำยังลดนิดเดียวยังเทียมเออยู่เลยนะครับตอนนี้หลากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับช่วยเหลืออาหารการกินก่อนเบื้องต้นนะครับนุ่มแพมเพิร์สยาอาหารอ่อนอาหารเด็ก

ผมเชื่อแล้ววันนี้น่าจะลงไปเยอะเลยแหละนะครับก็สู้ๆนะเดี๋ยวน้ำลดน้ำลดแน่นอนนะครับเร็วๆนี้แหละเพราะว่ากรุงเทพฯน้ำท่วมมันท่วมครั้งก็น่าจะ 2-3 วันนี้ก็วันที่3แล้วนะครับวันที่3วันที่4ตั้งแต่ฝนหนัก27 23วันแล้วนะครับ 2-3 วันแล้ว26 27ตรงนี้ก็สู้กันต่อไปนะครับเราทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงบ้านไม้เรดิโอแล้วก็แฟนคลับขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆ นะครับหรือจะเป็นคนผักไหนก็แล้วแต่และที่ไปอยู่กรุงเทพได้รับผลกระทบนะครับสู้นะขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

0: ร้อยหกสิบกว่ายูเซอร์ขอบคุณที่ท่านในเกียรติแนะนำผู้นำเพลงแล้วก็หลับฟังบ้านไม้ออนไลน์บ้านไม้เรดิโอนะครับคุณธีรยุทธปิยะกระพงการบ่น้องบอยใจสั่งมาสักเพลงครับก็จัดให้แล้วน้ำหอมดีเจวูดหอมติดต้นหน้านี้ฝากให้ด้วยนะแบบแควในหลอดขวดละ50ชีดตัวขวดละ150ในหลอด50บาทชีดตัวขวดละ150นะครับขวดละ150 35 ml 50บาทก็9 ml หอมติดต้นหน้าทั้งในหลอดแล้วก็ทั้งชีดตัวนะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีดขึ้นมาสั่งผ่านไลน์0945285636นะครับ0945285636มันถึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์หรือว่าขอหน้า ID โทรศัพท์ก็ได้จ้าสั่งครบ200ส่งฟรีถ้าไม่ถึง200กิจการส่ง20บาท10นาฬิกากับอีก4นาทีจ้า
1: หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

ชื่อเพลงว่าบ้านเธอบ้านฉันนะครับขอบคุณครับ175ยูเซอร์ที่ท่านได้ติดตามเราฟังบ้านไม้เรดิโอนะครับฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงกับดีเจวุฒิจ้าอย่างนี้อย่าทิ้งกันนะทิ้งกันไม่ได้หรอก

0: เสียงไปทั่วโลก
1: เวลคาช็อปภาพใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectic สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
2: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานนมสนามบินหาดใหญ่
1: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-597
3: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับ
1: ที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน093-769-8675 086-746-6900

0: ฟังแบบยาวๆนะครับ78เพลงเลยนี่ก็ชั่วโมงที่2 11นาฬิกากับ43นาทีนะครับ
1: หลอกลวงอีกกี่สิบครั้งต้องเจอคนมาก
0: ร้อย85ยูสเซอร์ขอบคุณครับที่ท่านได้ติดตามมาฟังเราแล้วก็ AI สักกี่ลาวนะแล้วก็ AI สักกี่ลาวเดี๋ยวแล้ว AI ก่อนฝนตกไหมวันนี้เดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึง AI มา AI ขึ้นมาก่อน

0: สิหาดใหญ่ฝนตกไหมวันนี
1: ้
0: เช็คเลยเช็คเลย
1: วันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569นะครับที่หาดใหญ่มีโอกาสเกิดฝนโดยส่วนใหญ่จะเป็นฝนสู้และมีโอกาสตกมากขึ้นในช่วงบ่ายครับ
0: ฝนตกเยอะไหมหาดใหญ่ช่วงบ่ายประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์เดี๋ยวเขาเช็คแล้วครับผม
0: เช็คเลยเช็ค
1: ตอนบ่ายวันนี้ที่หาดใหญ่โอกาสฝนค่อนข้างสูงเลยประมาณ33-59%ตามชั่วโมงและมีโอกาสเป็นฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับถ้าจะออกไปข้างนอกพกร่มไว้จะปลอดภัย
0: โอเคขอบคุณจ้ะ AI
1: ยินดีคร
0: ับ มีอะไรเราก็ถาม AI เลยเดี๋ยวนี้นะครับอาจจะมีช่วงบ่ายเดี๋ยวฝนตกในของหาดใหญ่ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายจะไม่รู้บ่ายเท่าไหร่แต่ว่าบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามก็ว่ากันไปอ่ะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนด้วยนะครับล่ะนะหน่อยค้าวังแล UNB กะลาดต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้ง2สาขา68ช็อปเบลคาช็อปหลานชุมเสียงขายนมซิสเต็มบ้านมอแบตเตอรี่ร้านอาหารร้านนุ่ม

NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มัน
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

ิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับลำไยไห้ทองคำแน็กชาลีเพลงที่มีชื่อว่าห้ามฮอดลอยจัสสิกายูเซอร์ทุกวันครับรายการนี้เรามีตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงในส่วนของเลขแรกช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ทางสถานีนะครับ99.0 หัดใหญ่ 92.2 นี่2สถานีนะครับพร้อมด้วยบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์ในช่วงบ่ายบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับแต่ละวันเจอกัน 5-6 ชั่วโมงจันทร์ถึงเสาร์นะครับวันอาทิตย์นี่หยุดกัน1วันเพลงเพื่อชีวิตสตริงมั้งมาแซมแหละแต่ครับว่าจะเปิดเพลงไหนเพลงดังเพลงไหนเปิดหมดครับให้เป็นเพลงดังเพลงพลอเปิดแล้วท่านมีความสุขท่านมุ่นคืนมาฟังในช่วงบ่ายชอบหรือจะฟังออนไลน์นะครับเสียงพลอเชื่อมต่อลำโพงเชื่อมต่อคาเพลในรถบลูทูธน้องกี้ใส่ตื้อเลยฮันตัวจ้ะนะครับลุงลึงชังลินกวนลังนี่เมื่อวานในการสนับสนุนฟูมูลซี่ชองนะครับนี่ขอบคุณด้วยจ้ะหลับฟังอยู่ก็หลากหลายพื้นที่ที่ให้เกียรติติดตามหลับฟังนะครับขอบคุณจ้าแล้วไงเอไอลาวเหรอคอยแรงวะ

น้ำหอมที่เจวุดหอมที่ต้นนานนะครับแขวนในหลอดขวดละ50ระบากาศแขวนในหลอด50บาทชี้ตัวกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายขวดอร่อย50สั่งกลับ200ส่งฟรีถ้าไม่ถึงก็ถ้าไม่ถึง200กิจการส่ง20หอมติดต้นนานจะเป็นแบบแขวนในหลอด9 ml 1ขวดจ่ายได้เกือบ1เดือนชี้ตัวกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายกลิ่นน้ำหอมพรีเมียมหอม6ถึง8ชั่วโมงนะครับ6ถึง8ชั่วโมงหอมทั้งวันต้องน้ำหอมดีเจวุฒินะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์รายดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์0945285636นะครับ0945285636เลือกก่อนนะ ID ไลน์ก็ได้นะจ๊ะ ID โทรศัพท์มันไม่ใช่ ID ไลน์ ID โทรศัพท์

ลานมิวช็อปป้าดังฟังอยู่ไหมนี่เขามาเมื่อวานช่วงวิทยุแต่ผมว่าก็น่าจะฟังเยอะเพราะก็ฟังออนไลน์ด้วยคนที่ฟังออนไลน์บ้านไม้เนี่ยเขาจะเปิดยาวๆไว้เลยเพราะระบบเสียงดังดีมากเชื่อมต่อลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธดูแล้วแต่ถ้าลายข่าวช่องแชทข่าวมันก็ตัดระบบโทรศัพท์แล้วต้องหาเครื่องที่ไม่ใช่แล้วก็ต่อนิดมาสักเครื่องหนึ่งเอาไว้เชื่อมต่อบ้านไม้ฟังเพลงตลอดทั้งวัน

วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงในฐานะที่ติดตามเราฟังนะครับต่อเช้า9โมงเช้าถึงเที่ยงเราเจอกันที่นี่นะครับบ้านไม้เรดิโอครับพร้อมด้วยช่วงบ่ายช่วงบ่ายบ่าย3นะครับเริ่มบ่าย3ต่อเดี๋ยวเบรกที่2กับดีเจวุฒินะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันนะบ่าย3ก็ที่นี่แหละทางบ้านไม้ออนไลน์

0: ทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 ขาช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5970 ห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849640

0: เครื่องบินแป๊บ
1: มีกี้ก็ไม่บินนะ
0: บินจังเลยอ่ะ 1 2 3 4

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: กันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังไนท์ที่นาเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาจะเจอกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาของ Dada Station 2 ชั่วโมงต่อเนื่องฟังเพลงด้วยกันในช่วงเวลานี้ค่ะ

0: ก็ก
1: ็ยังไงช่วงนี้เราก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบต่อภัยพิบัติน้ำท่วมนั่นเองนะคะก็ขอให้น้ำลดอย่างรวดเร็วแล้วก็ฟ้าฝนก็ยังคงมีอยู่เรามาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยละกันค่ะในวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้การพยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะว่าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและตะวันออกนะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันได้เลื่อนนะคะเคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะสับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะในส่วนของภาคใต้เรามาดูกันค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะและก็นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและก็ภูเก็ตนั่นเองค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามบีบีช็อปโทร1530หรือ AAS ช็อปโทร1175ซูเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ณผู้ฟังคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวสวนยางอยากจะนำยางของคุณไปจำหน่ายในที่ที่จะให้ราคาสูงแล้วก็ขอแนะนำร้านยางจุ้ยสะเดาเลยค่ะรับซื้อทั้งขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลชั่งก็ตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีนะคะประสบการณ์มีมายาวนานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมกันที่0744604990988224ตอง2นะคะ

าใครอยากได้ปุ๋ยดีที่สามารถใส่ต้นยางต้นปาล์มต้นไม้ต้นดอกไม้หรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับต่างๆมั่นใจเลือกกันได้ค่ะกับปุ๋ยปลานิลทองนะคะมีให้คุณได้เลือกทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงด้วยค่ะลูกค้าที่ใช้อยู่นะคะต่างก็กลับมาซื้อซ้ำบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้ำยางออกดีปาล์มออกดีลูกมะพร้าวก็เนื้อหนานะคะทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินดีอยู่ที่เดียวกันเลยกับร้านยางจุ้ยสะเดานะคะตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยถ้ายังไงก็สอบถามเพิ่มเติมที่074 460 499 098 822 422ค่ะ

0: มา
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย097 19

0: ู้ฟังคะเขาบอกว่าการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะหลายคนก็เลือกที่จะดูแลสุขภาพและก็อีกหนึ่งเมนูที่ต้องมีกันในแต่ละวันก็คือถั่วนั่นเองค่ะคือถ้าเกิดว่าต้องกินถั่วแน่นอนค่ะว่าในแต่ละวันเราควรจะกินถั่วนะคะวันละหนึ่งกำมือแต่ถ้าเกิดให้เลือกกินถั่วหนึ่งชนิดทุกวันเนี่ยกินอะไรดีมาฟังข้อมูลนี้กันนะคะสำหรับนะคะถั่วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่นักโภชนาการมักแนะนำให้เพิ่มเข้าไปในมื้ออาหารเพราะว่าให้ทั้งโปรตีนไขมันไม่อิ่มตัวใยอาหารวิตามินและก็แร่ธาตุหลายชนิดค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีโจทย์ว่าถ้าต้องเลือกกินถั่วเพียงหนึ่งชนิดทุกวันคุณจะเลือกอะไรหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากก็คือวอลนัทค่ะเหตุผลไม่ได้อยู่ที่วอลนัทเป็นถั่วมหัศจรรย์หรือว่าเหนือกว่าถั่วทุกชนิดในทุกด้านแต่ว่าเป็นเพราะว่าองค์ประกอบทางโภชนาการของวอลนัทค่อนข้างที่จะโดดเด่นโดยเฉพาะไขมันไม่อิ่มตัวและกรดไขมันโอเมก้า3จากพืชชนิดALA นะคะรวมถึงมีหลักฐานการศึกษาค่อนข้างมากในเรื่องสุขภาพหัวใจและก็ระดับไขมันในเลือดค่ะสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกานะคะได้ระบุเอาไว้ว่าถั่วหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์วอลนัทพิทาชิโอพีแคนและก็เฮสเนตนะคะล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งของไขมันที่ดีโปรตีนและก็สารอาหารสำคัญโดยวอลนัทนั้นมีจุดเด่นตรงที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับถั่วเปลือกแข็งหลายชนิดโอเมก้า3ที่พบในวอลนัทนะคะส่วนใหญ่ก็คือ ALA ซึ่งก็เป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างขึ้นเองไม่ได้และก็ต้องได้รับจากอาหารนอกจากวอลนัทแล้ว ALA ยังพบในเมล็ดแฟลกซ์นะคะน้ำมันคาโนล่าและก็น้ำมันถั่วเหลืองด้วยค่ะกินวอลนัททุกวันช่วยนะคะเรื่องคอเลสเตอรอลได้จริงหรือเปล่าซึ่งมีหลักฐานจากการทดลองในมนุษย์สนับสนุนพอสมควรนะคะโดยบอกว่าการกินวอลนัทสัมพันธ์กับการลดระดับคอเลสเตอรอล LDL ที่มักจะเรียกว่าไขมันไม่ดีเนี่ยแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมข้อมูลล่าสุดนะคะเมตาanalysis เนี่ยได้รวบรวมผู้เข้าร่วม 4,611 คนและก็เผยแพร่ในปี2026นี้พบว่าผลในทิศทางเดียวกันก็คือมีการบริโภควอลนัทสัมพันธ์กับการลด LDL นะคะโดยเฉลี่ย 5.68 นะคะรวมถึงช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ไตรกลีเซอไรด์อย่างมีนัยสำคัญค่ะอย่างไรก็ตามผลต่อ DHL หรือว่าไขมันดียังไม่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้แล้วเมื่อมองภาพรวมของถั่วทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะวอลนัทนะคะงานวิเคราะห์รวมการทดลอง113งานในผู้ใหญ่กว่า 8,000 คนก็พบว่าการกินถั่วมีผลช่วยลด LDL และคอเลสเตอรอลรวมในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางจึงสะท้อนได้ว่าถั่วโดยรวมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบอาหารที่ดีต่อหัวใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในแต่ละวันอย่าลืมนะคะทานถั่วกันจะเป็นถั่วต้มถั่วอบก็ตามแต่นะคะวันละ1กำมือแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะ1กำมือพอประมาณนะคะก็ลองดูกันค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะ
1: อะไรนะพี่จะเข้าเวรในวันเกิดน้องสาวคนเดียวของพี่เนี่ยนะโอ้โหแล้วหนูขับรถไปจากบ้าน

0: ดีครับจะกลับแล้วเหรอพี่ไม่เลี้ยงฉลองวันเกิดให้น้องเลยอยู่ต่ออีก 2-3 วันสิ
1: FM 99
2: FM 99
1: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: FM 99
3: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
4: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: กันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

ับมาเจอกันในช่วงที่2ค่ะอยู่ด้วยกันกับดาด้านะคะพร้อมๆกันด้วยกับ3 BB ติดตั้งอินเทอร์เน็ต3 BB ยังคงให้คุณได้เลือกกันได้อย่างเต็มที่วันนี้มีแพ็คเกจจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์ด้วยทำให้คุณสามารถที่จะท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบที่เรียกว่านักคล่องขึ้นแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะบ้านไหนที่กว้างแล้วก็มีหลายชั้นเนี่ยนะมีเราเตอร์ได้ช่วยในการประสานสัญญาณนะคะทำให้คุณได้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาได้นะคะมีแพ็คเกจอีกมากมายที่คุณจะสามารถเลือกกันไป1530ค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ู้ฟังคะวงการบันเทิงได้สูญเสียอีกหนึ่งศิลปินที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีนั่นก็คือต๋องสุรพันธ์หรือว่าต๋องวงทูนะคะเป็นดูโอยุค90นะคะที่คู่กับพี่ต่อนะคะต่อต๋องนะคะคู่ดูโอที่แบบว่าโอฮิตมากๆเลยทีเดียวนะคะก็มีหลากหลายเพลงฮิตที่เราร้องกันได้นะคะได้เสียชีวิตไปในวัย56ปีค่ะซึ่งก็หากพูดถึงตำนานเพลงยุค90ที่ครองใจวัยรุ่นไทยมายาวนานชื่อของต๋องสุรพันธ์จำลองกุลหรือว่าหลายคนรู้จักกันดีในนามต๋องวงทูก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินคู่ดูโอผู้สร้างสีสันและก็ฝากผลงานเพลงฮิตประดับวงการไว้มากมายซึ่งการจากไปของเขาสร้างความอะไรให้กับแฟนเพลงยุคเก่าเป็นอย่างมากค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะประวัติของพี่ต๋องนะคะต๋องสุรพันธ์ก้าวเข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัวเมื่อปี2534โดยจับกับเพื่อนซีอย่างต่อสหภาพวีระคามินนะคะหรือว่าต่อวงทูรวมตัวกันเป็นศิลปินดูโอภายใต้สังกัดค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง RS Promotion ซึ่งถือว่าเป็นศิลปินกลุ่มดูโอคู่แรกของค่ายยุคนั้นเลยทีเดียวค่ะโดยต๋องรับหน้าที่เป็นกำลังสำคัญของวงทั้งการเล่นกีตาร์เบสนะคะการทำโปรแกรมดนตรีรวมถึงการร้องประสานและก็ร้องเสียงร้องร่วมกับต่อสหภาพสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่ติดหูในยุค90ออกมาให้แฟนเพลงเนี่ยได้ติดตามกันหลายอัลบั้มไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มชุดรักล้วนๆแต่กวนนะเด้งได้ถ้าไม่เด้งและก็ Double Two นะคะที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตและก็อยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันนี้ชีวิตส่วนตัวและความผูกพันในอดีตในด้านชีวิตส่วนตัวของต๋องสุรพันธ์เคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกับบุ๊กกี้ปริศนาพรายแสงอดีตนักร้องสาวชื่อดังยุคเดียวกันโดยทั้งคู่มีพยานรักด้วยกัน2คนก่อนที่เส้นทางชีวิตคู่จะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตต่างคนต่างสร้างครอบครัวใหม่ในเวลาต่อมาแม้จะตัวจากไปแล้วแต่ชื่อของต๋องวงทูก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงยุค90ตลอดไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ต๋องวงทูด้วยนะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is goodโคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ขอบคุณช่วงเวลาดีนะคะช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาที่นี่มีห้องพักราคาประหยัดนะคะใกล้ชิดธรรมชาติร่มรื่นริมแม่น้ำติดลำธารค่ะบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวห้องพักก็มีการแยกกันนะคะเป็นหลังๆพร้อมที่จะให้คุณนะคะได้รับความเป็นส่วนตัวมีที่จอดรถทุกห้องเลยค่ะพักค้างคืนเริ่มต้นที่500บาทแต่ถ้าพักชั่วคราวแบบ2ชั่วโมงก็แค่250บาทเท่านั้นค่ะคุณสามารถจองกันได้นะคะที่061-516-4545ค่ะ061-516-4545นะคะ

ชมคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวสวนยางอยากจะนำยางของคุณไปจำหน่ายในที่ที่จะให้ราคาสูงแล้วก็ขอแนะนำร้านยางจุ้ยสะเดาเลยค่ะรับซื้อทั้งขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลชั่งก็ตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีนะคะประสบการณ์มีมายาวนานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมกันที่0744604990 98 822 4ตอง2นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

วดีค่ะวันนี้ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาพักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะต้องมาที่นี่เลยโรงแรมโฮชิหาดใหญ่ห้องพักนะคะก็ใช้เสื่อทาทามิฟูกนุ่มใส่ยูกะตะชิวๆนะคะแถมยังมีออนเซ็นแบบส่วนตัวให้คุณได้แชร์กันแบบสบายอารมณ์ไปเลยค่ะและยังมีมินิบาร์ฟรีนะคะด้านล่างยังมีคาเฟ่น่ารักอย่างโฮชิคาเฟ่มัทฉะที่นี่เข้มข้นมากๆกาแฟก็ดีสุดๆเบเกอรี่ก็อร่อยมากๆค่ะอยู่ซอยประชารมใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งด้วยไปไหนมาไหนสะดวกสบายมากๆเจอกันที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่นะคะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478-1118

0: พบกันอีกแล้วครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร0899900189
3: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
4: ่
3: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
4: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
3: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
4: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
3: เราไว้ใจ
4: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ที่หนึ่งเรื่องแบตเตอรี
4: ่ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้ว Fighting 88 Fighting 88 Fighting 88 Car Wash ถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88 Car Wash ฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่

อาจารย์วาเลตี้ดีเจอุดขอแนะนำตัวนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่ครับที่ให้เกียรติตามมาฟังทาง 99.0 หาดใหญ่นายที่นายเรดิโอนะครับ 92.2 จารุลคณาเรดิโอในฟังของนาทวีจาหน้าคลองไอ้โค้งสะเดาปะดังและก็พื้นที่ติดๆกับ 99.0 นะครับหาดใหญ่รวมไปถึงทางออนไลน์นะครับบ้านไม้ฟังเพลง24ชั่วโมงไม่ล่าสุดนะครับซีดาลาพรุ่งนี้อาซ้ายเกินไปก่อนหน้านี้บ้านเธอบ้านฉันครับเบิ้ลยุทธพล

ศิลปินไทตงครับอยากกอดเธออีกสักครั้งก่อนจากลาอัปเดตนะครับวันนี้วันที่29กันยานะครับสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพก็คือน้ำเนี่ยมันระบายช้านะครับวันนี้น้ำลดลงถือว่าเยอะเลยนะครับแต่ก็มีหลากหลายพื้นที่ที่ลดทีละนิดทีละนิดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ท่วมครั้งตอนนี้ลดเหล็กยังไปไม่ได้นะครับแล้วก็ชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องถือว่าลำบากเลยทีเดียวนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับ99.05 92.25รวมไปถึงแฟนคลับของคลื่นวิทยุด้วยนะครับแล้วก็ทางบ้านไม้ครับออนไลน์ไปอัปเดตนะครับน้ำยังท่วมครั้งและจุดนะครับที่เอาจุดนักก็เลยกันนะครับแบบบางๆแบบตาตุ้มนี่ไม่เอานะครับเอาแบบที่ว่าค่อนข้างจะถึงเอวเลยนะครับก็บางกะปินะครับแถวพัฒนาการถนนอ่อนนุชซอย80เขตซ้ายไหมนะครับเขตลาดพร้าวนะครับซอย104แจ้งวัฒนาบางช่วงนะครับนี่ถนนแจ้งวัฒนานะครับแฟตคลองจันนะครับลมกล่าวรวมไปถึงพื้นที่ถนนผลโยธินและก็บางเขนนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น้ำยังไม่แห้งเลยข่าววันที่3แล้วนะครับข่าวสู่วันที่3แล้วการช่วยเหลือก็ทานก็เห็นอยู่แล้วนะครับน่าสงสารสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับบางคนก็ยังว่าและทางบ้านทางที่ทำบ้านทางที่รถนะครับและหลายคนเรียกร้องวันที่นายกลงไปเยี่ยมนะครับก็หนึ่งให้น้ำมันนี่ลดสองให้นายกให้รัฐบาลไปกลับไปทบทวนว่านอกเนื้อจากเบี้ยเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมซ่อมบ้านแล้วซ่อมรถยนต์ได้ไหมสินไม่ทดแทนให้รถยนต์เนี่ยไล่มาไล่ก่อคืนทุนประกันแล้วไว้ได้มีเบี้ยสักก้อนเถอะนะครับเพราะว่าทานคืนทุนประกันอยู่แหละเนี่ยขาดทุนอยู่แล้วนะครับเสมอตัวไม่ได้เลยนะครับบางคนก็ส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนทั้งนั้นเลยนะครับไม่ต้องพ้นก็จริงไงคืนทุนไปเลยแต่เบี้ยที่เราซื้อรถคันนี้ไปแล้วล่ะที่เราดาวไปแล้วที่เราพ้นไปแล้วหรือบางคันคืนทุนแล้วมีต่ำๆแต่ยังมีประกันที่คืนทุนแล้วก็ยังขาดทุนนะครับยากใจรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือเบี้ยสินไหมรถยนต์กันบ้างนะครับน้องเนื้อจากซ่อมแซมบ้านแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าหน้าไม่เท่าไรหรอกนะครับการที่เราได้เบี้ยคนละครึ่งอย่างมากว่าช่วยเหลือน้ำท่วมเรานะครับนี่เฟส2มาแล้วเฟสแรกก็เท่าไรแล้วเฟส2มาแล้วแล้วก็ถ้าเบี้ยเราช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นผมว่าช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านก็เห็นเลยแหละว่าส่วนกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยท่วมมาจริงแต่มันท่วมเนี่ยมันท่วมนานนะครับมันไม่ขึ้นสูงเหมือนหาดใหญ่สงขลาบ้านเรานะครับมันไม่ขึ้นสูงกว่าจริงแล้วมันไม่ขึ้นแบบขึ้นชั้น2ชั้น3หรือชั้นแหลกปริมปริมมันไม่นักแต่ยังว่าแหละนะครับน้ำเทียมเอวน้ำเทียมข้อมันก็เศรษฐกิจมันก็พังแหละรถยนต์จมไปแล้วบ้านก็พังทุกๆอย่างไปหมดไปกับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือซ่อมรถยนต์อ่ะและไม่ไรก็ให้ได้เอาไปซ่อมเอ้าให้ได้เบี้ยค่าซ่อมมาบ้างเถอะเอาเบี้ยที่รัฐบาลจ่ายให้ไปเสียค่าซ่อมผัวซ่อมแล้วลักมือแน่นอน 2-3 หมื่นนี่รถน้ำท่วมไม่อยู่นะครับโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆครับคืนอย่างเดียวที่มีแบบดิจิตอลมีกลองปี2016คืนนี้คืนอย่างเดียวครับตาซ่อมมาสิมาลงนี่โอเคอย่างซ่อมได้ระบบกลองระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบการควบคุมกลองไฟฟ้ายังไม่เท่าไรที่แต่ถ้าหลดปีสิมา16 17เรื่อง16 17 18คืนเนี่ยรับรองครับคืนอย่างเดียวซ่อมก็ไม่คุ้มซ่อมก็เสียจุกจิกเสียแบบดูดเบียร์เราไปเรื่อยๆนะครับท่านต้องคิดดูว่าถ้าท่านซ่อมเหมือนเรามีประสบการณ์เห็นไหมฮัทใหญ่เห็นไหมอีกขอบปีเลยลาวนู้หลดน้ำท่วมอย่างจอดอยู่เต็มเลยล้านล้านตาทอนอีกขอบปีเลยลาวเพราะทำไมเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ซ่อมซ่อมแล้วมันไม่คุ้มซ่อมแล้วมันเสียจุกจิกแต่ถ้าหลดปีต่ำๆเนี่ยซ่อมได้ที่ไม่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับเป็นหน้าหลอกเนี่ยซ่อมได้สบายขับได้ซ่อมไปแต่กลองที่มันเป็นไฟฟ้าเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะซ้อมยากพอหรอกสมัยนี้มันให้บิดมั่งไฟฟ้ามั่งท่านก็ดูตาซ้อมยากเป็นกำลังใจให้นะครับพวกเรานี่ผ่านมาแล้วแต่ไม่รู้เจอหลาไม้บอกไม่ทุกหาดใหญ่สงขลาบ้านเราบอกไม่ทุกการันตีว่าน้ำไม่ท่วมนี่อย่าไปการันตีเลยถ้าบอกได้ว่ามันจะมาปีไหนกับเราเท่านั้นเอง

0: วันนี้ร้านอามซ่าช็อปเพื่อพี่น้องจะรวมด้วยข้าวสารอาหารแห้งทานเอาไปฝากกันที่ร้านอามซ่าช็อปได้เลยน้องอามจะเดินทางพรุ่งนี้คือรถสไลด์ครับเพื่อเราจะคนที่คิดว่ากำลังเลือกพ่อมีสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำเลือกปัจจัยไปช่วยเลือกพี่น้องเราส่วนกรุงเทพที่ได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้บ้านเราฮัดย้ายตอนนี้สินตึงไปแล้วต้องเสียสินตึงส่งเลือไปแล้วส่งกูภัยไปแล้วแต่ตอนเช้าเราเป็นแบบตัวเล็กๆร้านอามซ่าช็อปเป็นน้องชายผมอ้ายการสนับสนุนด้วยน้องอามจะเดินทางตอนเช้าเพื่อใครอยากจะเอาสิ่งของข่าวสารมาม่าอาหารแห้งไปฝากน้องอามให้กับคนกรุงเทพได้ตอนเช้า
1: ไปไร้ซึ่งทิศทางมีเพียงฝัน
0: ถนนซ้ายตาทอนเลยลานอามซ่าช็อป

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: จะมอง
1: ไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หาไงวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ
2: หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความขาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

ขอบคุณบ้านมอแบตเตอรี่นะครับเหรียญแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสี่บัวนาสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนาใหญ่สาขาเหยื่อโลตัสสงขลาสาขาทิยาสวนเต่าแก่นะครับเหรียญแบตเตอรี่รถยนต์บ้านมอแบตเตอรี่นะครับไฟติ้ง88คาวอทลางรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงนะครับจะเป็นมอไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ10ล้อวัวลากเทเลอร์รถพวงช่องทางในการลางรถนี้ของแข็งของมันเลยเถอะนะนะครับรถเล็กรถใหญ่แล้วก็กลับรถด้านในได้เลยนะครับไฟติ้ง88คาวอทลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือนะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแก๊ปห้องเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับอามซ่าช็อปโจ๊กมอนามคำซี่มอทุ่งลมแม็กยางแต่งอะไรทุกวันและที่นี่ราคาไม่แพงนะครับถนนซ้ายตาทอนอามซ่าช็อปอะไรซิ่งแบตเตอรี่เอนี่แม็กนะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตน้ำแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะรถตู้สักลูกไหมครับจะได้ไล่ปีต้นตาลท่าหยาดนะครับแบตเตอรี่เอนี่แม็กนะครับหาซื้อกันได้หลานที่ขายแบตเตอรี่ไกลบ้านฐานนะครับ

สัญญาล่อนดอกนะครับที่ติดค้างเมื่อวันก่อนวันนี้สัญญาวิทยุถ้าฝนตกหรือว่าฟ้ามันมืดหรือว่ากระแสไฟฟ้าขัดข้องเหมือนเมื่อวันก็ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับเราจะพยายามแก้ไขปรับปรุงกันต่อไปพี่น้องนะครับนะมันก็ต้องวัดดูห้องเวลาฝนตกฝ่ามืดนะครับแต่ก็ไม่ดับหรอกนี่เมื่อวานเนี่ยแป๊บนึงนะครับรายชื่อรายงานตัวครับคุณจีราช่างหนุ่ยกระจกอลูมิเนียมคุณลิวสมิลาหลังกระต้อมกุ๊กเมร้านช่างลิ้นล่งกลึงควนล่างนี่การสนับสนุนฟูมูลสี่ช่องพี่จักกระพงการบ่อหนึ่งช่องร้านช่างจุยหนึ่งช่องคนสองทางน้องโจ๊กน้องนาเลศคุณพงศิษาศคุณธีรยุทธนะครับน้องบ่าวหยุดแลช่างบอยแอร์บ้านนะมอมได้รับเลยนะน้องบอยนะครับนี่ช่างบอยแล้วก็น้องบอยอนุพงศ์คุณจอยโจอี้นั่นด้วยคุณลาเชนคุณเจิดซักลวงนวดพี่ดำพี่สุเมฆคุณมันตะกอนพ่อขาตาหวานของสงเป็นวันไหนวันพ่อขาตาหวานสงวันไหนคุณอ๊อฟนะครับนี่สังก็ได้สังขนุ่มนุ่มเนยก็ได้สังลาสังตอมสังนุ่มโจ้ได้หมดกับที่พ่อขาตาหวานในชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก2ชั่วโมงเลยชั่วโมงแรกทิ้งถ่ายกันด้วยกลางมหาสมุทรน้ำเชี่ยวแรงเหล็กราชเมศออนไลน์ขอบคุณจ้าอยู่กันลอย780เลยทางออนไลน์ขอบคุณนะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานิลทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานิลทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานิลทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093-478-8118

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลักเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก็ตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูธดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งหยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนานแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการเพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม พร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่

ขึ้นเคี้ยวมาแล้วตอกตามฤดูกาลไม่ต้องตกใจจ้าฝนน่ะบ้านเรามันเริ่มหน้าฝนตกปกตินะครับรอพี่หลักจริงพี่นั่งเฉยๆน้องทักมาจี้พี่เองหรอกเห็นว่าพี่รวยพี่เป็นป้านะเป็นเสียช่วงนี้ฝนตกแต่ป้าก็แย่นี่รีดยางไม่ได้ตัวปอกาตาวานบอกว่าส่งพ่อแม่ตายายวันที่11ตุลา11ตุลาตรงกับวันอาทิตย์อาทิตย์นะปอกาตาวานอาจารย์วันเลตี้ชั่วโมงที่สองนะครับยังอยู่กับดิเจวุฒิจ้ะ 99.0 ฮัตใหญ่ 92.2 อาบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับขอบคุณแม่อาลีมู่ยังเมืองตรังสู้เจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเนื้อหวานตัวเหล็กตัวใหญ่หมูสดหมูยางเมืองตรังทำบุญไหว้เจ้าขึ้นบ้านไม้ไหว้เจ้าทีพระวันตัวเตแม่อาลีมู่ยังเมืองตรังมีน้ำจิ้มมีน้ำราดหมูด้วยนะครับ0899900189 0899900189แม่อาลีหมูย่างเมืองตรังซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านกวนดินนะครับจะซื้อมอไซค์มือสองสภาพสวยสภาพนั่งฟ้าสื่อซอดสื่อพอดเราก็มีส่วนหลอดถ้าลองมาดูครับกันได้แล้วก็ถ้าสื่อเราส่งถึงบ้านเลยมอไซค์จอดอยู่หลายสิบคันนะครับอยู่ที่กวนดินสาขาแหลกสาขาสองกาญจนาวณิชย์ทางไปสงขลากวนดินนำจ่ายซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับเฟซบุ๊กคุณวรันทร์โตขวัญเบอร์โทร0897993031ในช่วงเลขหน้าดีวะเอามานะครับปุ๋ยตรามืออาดาวซะเลยนะครับปุ๋ยตรามืออาดาวพี่น้องที่ปลูกต้นยางทุเรียนปาล์มฟังทางนี้นะครับกระสอบละกระสอบละ600บาทนะครับผสมขี้กลางข้าว 100% ปุ๋ยตรามือ5ดาวฮีมิก 5% นะครับกระสอบละ600ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้อ10แถม1ซื้อ20แถม3พี่สมชายนะครับพี่สมชาย0899759997 0899759997นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวและตัวเพิ่มเติมพี่เคฟังเพลงไหนไอ้ยะพานจังสอต่อท่านพานไปได้ลาวข้าวันเย้ลาวเหรออ่าร้อยลาวเลยข้าวันเย้ลาวไปที่พันเย้ลาวบ่าวนี่ไม่วันนี้ไปจีบแม่ค้าขายไก่อ่ะปั๊มปตท.คนเนี่ยอ่ะบ่าวท่านไม่อ่ะท่านจอกมวยจะได้ลาวเหรอเขาเอาเบี้ยมาแบงค์มั่งดิจอกทิ้งได้ไฟงาเหมือนไหนเอาเบี้ยมาแบงค์มั่งดิจีมดแน่ๆจีมดแน่ๆเด็กใกล้หน้ามันก็จีบคนไข้ไก่มันก็จีบไม่จีบน้องก็ไก่อเมซอนได้กันมันหายไปผมไปไหนวะว่าผมไม่เลี้ยงหน้ามันเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมันไม่กินไม่เปรี้ยวกินแล้วกินแล้วบอกท่านมันหายไปไหนวะหายไปให้ไปร้านกาแฟไปตั้งนานเนาะไปจีบสาวอเมซอนแน่นอนเลยเพราะว่าสวยหนุ่มๆคำๆยอกันท่านผู้ฟังขับรถปลอดภัยนะครับฝนตั้งใจตกเลยเดินทางก็เปิดไฟดีที่ปัดน้ำฝนเปิดมั่งนะไฟเลี้ยวก็อีเปิดอีเลี้ยวอีไปไหนก็แล้วแต่แล้วไฟหลีไฟเลี้ยวก็เปิดมั่งนะครับรถเล่ามันอย่าเบืองไฟสิเราไฟหน้าก็เปิดก็ไม่ใช่พื้นนี่ฝนตกตอกนี่บางขั้นฝนตกนักไฟหน้าไม่เปิดเปิดไปตามไม่ใช่เสียกับไฟดีผมหมายผมกี่ดวงผมเปิดหมดผมถ้าขับทางตรงนะเหมือนสายเอเชียฝนตกนักผมเปิดไฟหน้าไฟหน้าไม่พอผมเปิดไฟกระพริบกันก็ผมก็ต่างกันผมไม่สนใจใครก็ผมไม่ปลอดภัยผมไม่ก่อนก็บางที่รถเลยไม่เห็นนะพอเปิดไฟหน้าปั๊บไฟถ่ายมันก็เปิดไฟหลีตัดหม้อก็เปิดไฟข้อทางกันให้มันแปลบแปลบแปลบแปลบแต่ข้อทางเลยไม่ใช่วิ่งเล่นได้นะพี่น้องนะก็วิ่งเล่นสายมือนี่แหละช้าๆไปก่อนแต่เราเปิดไฟกระพริบไปก่อนเพื่อเตือนขันหลังให้มาปลอดภัยบางที่ฝนตกหนักถึงมองเห็นไม่ค่อยชัดอันพอเห็นชัดบึ้งถึงออกไม่ทันเลย

0: เรื่องรถไว้ใจเรามาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร0899900189
0: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ที่หนึ่งเรื่องแบตเตอรี
4: ่ไอ้บายมึงไม
5: ้เรื่องราวไล่ชีวิตเรื่องราวไล่เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแกนใจจะส่งผ่านรายการนี้หาดใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

พราะนามเพลงเก่าๆนะครับนามูพงเทพวันเวลา UNB กลาดนะครับทำสีหนอกแก้วตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าท่านผู้ฟังทำสีรถยนต์ขอปะผู้สีหนอกแก้วนะครับราคาจากซาเมอร์นาหลอดเลือซ่องเมอร์นาโปรนะครับจัดโปรโมชั่นหนอกแก้วครับเป็นยากันหนอกเอี้ยงนะเป็นยาไรบวกนี่ยาทั้งห้างอ่ะพี่แล้วซีหนอกแก้วนะครับซีซอดซีสวยซีสดใสแร็กเกอร์หนอกแก้วจ้ะหนอกแก้วรอบขั้นวันนั้นแน่หนอกเอิญไม่บนไม่ได้บนไม่ได้รอบนี้เป็นรอบหนอกแก้วซองเมื่อ 5,000 บาทนะครับคัดซีคัดซีก่อนคัดซีพนาทำซีรอบขั้นอย่ามาหลับอ่านเคลมประกันจุกบริษัทนะครับหลับอ่านเคลมประกันจุกบริษัทแล้วก็หลุดบัตรได้จ้ะพ้น10เดือนก็ได้แล้วก็หลับอ่านเคลมประกันด้วยหลุดบัตรทำซีรอบขั้น 15,000 บาทซีซิงซี VIP จัดตามใบสั่งของลูกค้าพร้อมด้วยทำเป็นจุดจุดละ 1,000 บาทนะครับ UNB กลาดทำซีเป็นจุดจุดละ 1,000 ถนนนวลแก้วตัดไม้นวลแก้วอุทิศและข้าวซอยช่วยคุณอุทิศหนึ่งนะครับทำซีรถยนต์ก็ต้องมาที่นี่ครับ UNB กลาด0982458แล้วก็ตอง9 0982458แล้วก็ตอง9ครับฝนตกไงล่ะตกก็ว่ามืดรั่วตกแล้วคิดถึงผีเสื้อเสียงฝนน่ะคิดถึงไม่ได้ฟังหน้าแล้ว

น้ำหอมดีเดวุฒิทานมีชายกันหรือยังชี้ตัวคุณอร่อยอาซิบกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายหอมติดทนนานพร้อมด้วยแคว้นในรถนะครับคุณละ50บาทปรับอากาศไว้ในห้องนอนไว้ในห้องรับแขกไว้ในรถนะครับ 9ml สั่งคั่วเดียวก็ส่งครับคิดค่าส่ง20-70บาทอยากจะซื้อตอนนี้ปั๊มบางจากก็มีนะแต่นุ่นนวลแก้วนะครับไม่รู้หมดหรือยังไม่แน่ใจครับแต่ถ้าสั่งที่ผมก็50บาทคิดค่าส่ง20 4ขวด200ส่งฟรีส่วนชิตัว1ขวดในรถ1ขวด200ส่งฟรีบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์เรือขอหน้า ID โทรศัพท์ก็ได้นะครับทางไลน์0945285636ชั่วโมงหน้าเพลงแดนซ์ดันมาไวไม่ไวหรอก5โมงปกติฮะอย่าบดหัววะนี่เลยดีเพลินเล็กเองเพลินเนี่ยฟังเด่นอะขับรถนี่เบลื่นๆติดไฟแดงมั้งนี่มั้งนะติดยาวแล้วช่วงนี้นี่ตรงนี้ติดแล้วไหมมั้งนี่ทางนี้ที่เขาทำถนนนี่เลยคลองหนองกระทุ่งฟังข้าวออกนี่ปากทางข้าวอำเภอบางกำนี่ติดแล้วไหมไม่รู้นะหรือว่าเสร็จแล้วหรือว่ายังไม่เสร็จที่หรือว่าเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้พานรายวันแหละพอผมไม่พานพอผมรู้ว่าติดผมก็เลยมาทางซ้ายหน่อยเดี๋ยวพอผมจะออกจากข้าวใหญ่ผมไม่มาเลยทางนี้รถติดยาวล่ะติดยาวถึงน้ำมันดูใกล้ละประกันน่ะน้ำมันนู้น้ำมันกระแพงติดยาวเปลืองกันต่างเสียเวลาต่างเปลืองค่ะน้ำมันใกล้ละพี่ชอบล่ะเลี่ยงทางซ้ายในดีวะไม่ไหวเลยติดยาวๆวันนั้นเบียร์เติมมันดูก็ใครล่ะก็ติดยาวๆวันนี้เปลืองจริงไหมตัวหนาแกเสร็จแล้วซะแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วรอลุ้นว่าจะขึ้นตรงไหนล่ะเดี๋ยวเราหลุนกะลาโม่เรา

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเพชรสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดิน
5: ชอบทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
6: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
7: ลองใช้กันหรือ
8: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093-478-8118

0: ่แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือยึดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
0: DJ Wood EDM
2: Ladies and gentlemen, this is another
0: non-stop
2: DJ Wood EDM
0: In the mix

0: ท่านเจ้าวันเลตี้ชั่วโมงที่3นะครับปุ๋ยปลานิ่งทองพี่น้องจะส่วนยางส่วนปาล์มส่วนทุเรียนล่องกองลังซาดมังคุดฟังทางนี้ปุ๋ยปลาตรานิ่งทองราคาไม่แพงอ่ะใช่ดีผลผลิตหองามเลยทีเดียวนะครับปุ๋ยปลาร้านนินทองปลานินทองปุ๋ยปลานินทองหาซื้อได้ที่ร้านโกจุยสะเดานะครับหน้าโรงเรียนคันชัยพร้อมด้วย EM ดับลินตราน้ำใสนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมบอกเลยเลี้ยงนกเลี้ยงไก่ได้หมดนะครับเอาไปชีดเอาไปลาดเอาไปพ่อน EM ดับลินตราน้ำใสนะครับเกาะเบอร์โทรถ้าท่านติดต่อสอบถามหรือจะสั่งนะครับร้านนินทองEM ดับลินตราน้ำใส0817663373นะครับ0817663373พร้อมด้วยโรงแรมโมชิหาดใหญ่ใจกลางเมืองนะครับซอยประชาหลักต้องการที่จะหาที่พักกลางใจเมืองสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับหรือจะเป็นคาเฟ่คาเฟ่เราก็มีนะน้ำชาคาเฟ่ได้หมดนะโรงแรมโมชิฮัตย้ายเปิดทุกวันเลยนะครับโดยจะบอกเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าเยอะต่างชาตินี่ชอบมาแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะโรงแรมโมชิฮัตย้ายพร้อมด้วยถ้าไปส่วนสะเดานะครับเลื่อนหมายอ้อมบ้านผักเลื่อนหมายอ้อมนะครับสถานที่ผักแบบสบายมากท่ามกลางธรรมชาติเอาไปผักกันได้นะครับเลื่อนไม้หอมสะเดาเรียกว่า AI นี่มันร้อนมันว่าส่งพ่อแม่ตายายวันที่10เผื่อ11วันอาทิตย์หรอกคือช่วงเช้าอ่ะผมถามมันบอกว่าวันที่11ตรงกับวันอาทิตย์พอช่วงบ่ายผมถามมัวเลยตามร้านลุงแสงบางตามหนูตามนี่บางตามมัวอยู่น่ะมันเบลอน่ะอ๋อแต่ของวันที่10วันที่10ผมว่าเฮาไอ้เนี่ยผมว่าช่วงเช้ามันตอบวันที่11วันอาทิตย์พอมาช่วงบ่ายผมจะหามันอีกทีนึงมันน่ะวันที่10ตุลาผมก็ส่งตายายวันที่11เพราะว่าวันที่10มันก็เร็วเกินน่ะเพราะว่าไอ้ตอนส่งนี่มันต้องหางกับรอบแรก15วันใช่มั้ยหาง15วันนะพอถึงตอนส่งก็15วันก็ออกซาก็จักปลากันนะถึงรายงาน15วันก็ลอยทงนะจักปลาอะไรออกซาอะไรสักแป๊บนึงก็ลอยทงนะมันสิมาหางอะไรเสมอเอาส่งพ่อแม่ตายายหนับไป15วันหลับไปหลับพ่อแม่ตายายหนับ15วันก็ส่งดับไปสิมาวันก็ออกซาจักปลาหลังจากงั้นก็ลอยกระทงไงเธอก็ออกซาดึงงั้นก็เริ่มทอดปลาทอดทิ้งกันแล้วแหละหลังจากงั้นจบนะครับจบถึงอ่ะภายในเกือบเดือนอ่ะนะครับก็ลอยกระทงลอยกระทงอ่ะทอดทิ้งเสร็จแล้วจบฤดูกาลแล้วเหมือนฟุตบอลแล้วแหละฤดูกาลทอดทิ้งนี่ไหมอ่ะทอดกันแล้วทอดกันให้เยอะถอดกับพวกเราถอดกงถอดเกียบถอดเกียบถอดตอมมังตอมเคยกินไหมตอมอ่ะตอมเวลาแฟ้เลือบละตอมหวัดเวลาเลื่อยๆเดี๋ยวก็เอามาเฉียดบางๆถึงเอาไปตากแดดถึงพาไปลงน้ำมันถอดถึงร้านน้ำพึ่งนั้นเกี่ยวกว่านักถึงถ้าเป็นขนมลาสมัยก่อนถ้าเป็นหวัดตีว่าเขาเก็บมันเขาจะเก็บขนมลาไว้เก็บตอมไว้เผื่อเลยเผื่อเอาขนมลาเนี่ยเอาไว้เลี้ยงวันถอดทิ้นเอาล่าไปใส่ในปอดแล้วก็เอาน้ำพึ่งใส่เนี่ยโรยๆเป็นจันที่ก็เก็บปิดฟ้าไว้ยายแมงวันตอมเนี่ยอากาศขาวมันกินร้อยเลยโธ่เนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมาถึงตอมมันตอมเลือบหลายมาเข้ามาเฉียดบางๆเฉียดบางๆพาไปถอดแล้วล้างน้ำพึ่งถ้าได้น้ำพึ่งน้ำตาลโน่นได้กินร้อยเอาไว้เลี้ยงคนตอดทิ้นเนี่ยมาวัดตกร้อนเลยว่าไอ้มึนเลยตามมาเลยสักทีแล้วเอาไว้คือเพลงเรียกว่าพวกมันมาแต่งเพลงไงพวกมาเอาเพลงแบบแนวออกฮักซึ่งเป็นนางงูในป่าชาเลยไหมมันได้เลยมาแต่งได้จริงๆมันหลอกให้ผมฟังกันพอเอาไม่เอาไงเป็นนางไอพี่ลอกกันดีพวกมา อ๋อกลัวผีกันหน่าบ่น่าผมมากลัวผีกันโอ้มึงร้อยแล้วฉลาดจริงคือผมอยากได้ฟิวแต่งเพลงแบบกายว่าออกฮักโดนทิ้งนางมือลอยทิ้งเป็นนางในบาจากลางจึงตะกอนกลางเมนอะไรประมาณนี้แหละเป็นนางคนเดียวมันทิ้งมันหนาได้เดี๋ยวแต่งให้ได้เลยที่มันลองผมฟังเสียงมาเย็นเย็นดนตรีตัวเล่มใส่ซ้อมใส่หนานทำเย็นมากเพราะว่าไม่เอาอย่างนี้เอาทิ้งมันว่าไหนบอกว่าอยากได้ฟิวนี้ มันจะลาดมันจะลาด
1: 庆丰 D Crave

รายงานตัวเพิ่มเติมมาแล้วเดี๋ยวจะขายน้ำหอมดีเจวุฒิลาวไปตอนเดียวไม่ออกสักกวดดีวะนี่นี่ทำอะไรลาวรถนี่ลอยกวดก้อยในรถขายไปขายมาขายไปได้มาเขาลงทุนกับเรา

าวดาวดาวดาวก่อนเบี้ยในสุดสดล่ะไม่ดาวอีได้สักคันหนึ่งนู่ดาวหน่อยพ่นน่านนู่ดาวหน่อยพ่นน่านนู่หลอดบ้านพี่บุญคาเซ็นเตอร์นู่หลอดมีสองร้อยกว่าคันหลอดบ้านเธอหลอดเราก็ให้ราคาสูงจะเทินจะขายก็นึกถึงเรานะหลอดยนต์มือสองหลอดบ้านน่าใจพี่บุญคาเซ็นเตอร์นี่ก็ต่อมาไม่เลิกเดือนนี้ต่อนะต่อสปอร์ตนะเอ็นบีต่ออยู่แล้วเอ็นบีต่อพี่บุญต้องต่อด้วยต่อถูกเจ้าแล้วถนนซ้ายตาตอนหลอดยนต์มือสองรถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาเซ็นเตอร์นี่ต่อถูกตัวเลยแม่อาลีต่อน้องอามต่อต่อมดต่อมดต่อมดอามทอนสปอร์ตอามทอนต้องมีเพิ่มต้องมีเพิ่มเพิ่มเพิ่มข้ามาแล้วข้ามาแล้วเลขเข้ามาแล้วใครพักใครปลาในลาดเที่ยว

ประกาศประกาศจ้าพี่น้องจ้า39,000มาเอาเลย39,000มาเอาเลยประกาศประกาศขาย17โบเมตรเครื่องดี39,000มาหยอกไปเลยเดี๋ยวเอาไปส่งถึงอาจารย์จ้ะเดี๋ยว39,000สีบลูสีน้ำมันความจุ26แบตเตอรี่ 93% หมดประกันวันที่30หมดประกันสิเช้าประกันหมดแล้วหมดตะเช้าอะประกันหมดแล้วเธอค่า39,000เดี๋ยวไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยแต่เดี๋ยวของผมเองมือเดียวจ้ามือเดียวมือเดียวไม่พลาดมือสองนะพี่น้องนะมือเดียวใช้ละเอียดมากไม่มีเป็นร้อยถ้ามีร้อยก็หักไปเลยร้อยละ1,000ไม่มีร้อยแน่นอนโอ้สีน้ำมันสวยสีนี้ก็ตามหากัน17โปรแม็กของผมเองขาย39,000ใครอยากได้เดี๋ยวเอาไปส่งให้ยายขายจริงไงไม่จ่ายแรงได้แรงเลื่อนนั่นแถมอะไรมั้งเหรอแถมฟิล์มแถมเคสติดกันร้อยโอ้ยแถมหมดแถมแบตเตอรี่ชาร์จลังกันต่างชาตินั้นแบบแม็กเซฟันแถมหมดนี่เอามาตาอ๋อ 39,000 ขายค่าตัวชายดีมากไม่เคยตกไม่เคยลุ้นผมชายของเนียนอินบ็อกซ์ถักได้เลยหรือว่าเบอร์โทรก็ได้0945285636 0945285636 39,000 นะจ๊ะขอบคุณจ้ะพ่อใจที่ให้โฆษณาฟังอยู่ไหมไม่รู้เนี่ยผมว่าผมไปเทศระบบตะกิ้นนะเดี๋ยวเทศระบบเดี๋ยวเอาเครื่องออปติมอสไปตั้งท่านดีวะลองเล่บอ่ะให้มันดังร้อยกันทักทีมั่วเรา

ขายจริงเงินไม่ใหญ่ลอกเลยลอกเลินไม่ได้แรงบายย้อน0945285636เบอร์เดี๋ยวดิสั่งละมองมาเลย39,000นะเถอะนะราคานี้ทุก

ต่นี่ไม่ใช่ย่อนะในบรรดาโทรศัพท์ที่ผมใช้ไอโฟนมาเนี่ย17 Pro Max ก็คือเอาที่บ้านมาเราอย่านับ18นะเอาที่บ้านมาก็อะไรกันนะครับ18อย่านับพอ18มันก้าวกระโดด17 Pro Max ใช้ดีมาก1แบตอึด2กล่องสวย3น้ำหนักก็บอกว่า18 Pro Max นะ17 Pro Max ใช้ดีครับถ้าทานกีฬาทานจะเปลี่ยนไป18 Pro Max ทานต้องฟังผมให้ดีและทานเปรียบเทียบกันว่าทานเปลี่ยนดีไหมหรือว่าทานอยู่ที่17 Pro Max 17กับ18แตกต่างกันไม่เยอะไม่กี่จุดนะครับจุดแรกชิปเป็น A20 Pro ความเร็วนะครับความร้อน17มันก็ร้อนว้าอยู่เลยเพราะว่าเวโบแชมเบอร์เนี่ยครั้งหลังของ18 Pro Max มันใหญ่ว้าก็ทำไมน้ำหนักของ18 Pro Max เนี่ยมันเพิ่มมาเพิ่มมาเยอะเลยแหละนะครับใครดิจับถือนะครับใครดิถือ17ถือ18รู้เลยว่า18มันนักว้าเพราะผมไปจับของแท้ของพ่อดูดีมาแล้ว18นักว้ากล้องเพิ่มมาแบบกล้องมันมีใบพัดส่วน 4K 30เฟรม60เฟรมก็มีเหมือนกันหมดโหมดบิวตี้ก็มีแต่เพียงที่ว่า18 Pro Max เนี่ยเวลามันถ่ายรูปเป็นดวงไฟเนี่ยมันจะมีแบบไอ้เป็นดวงไฟเนี่ยเป็นรูปเลื่อนๆเป็นดาวได้ทั้งวันเองความร้อน18 Pro Max ไม่ร้อนเพราะว่าเวเบอร์แชมเบอร์มันใหญ่มันถังแผ่นอีกอย่างนึงนะครับปุ่มไอแลนด์หรือว่าเกาะน่ะเกาะไอแลนด์น่ะนะครับปุ่มมันเหล็กปุ่มไอเล่นตรงนั้นน่ะหน้าจอมันจะเหล็กเพราะว่าไอสแกนม่านตาของเราเนี่ยมันใหญ่มาอยู่ข้างๆก็เลยทำไมเพิ่มพื้นที่มาเยอะเลยจาก17 Pro Max นะ18 Pro Max ก็คือเท่นดีว่าเป็นแคปซูลน่ะมันจะใหญ่แต่18 Pro Max มันเหล็กมากจอปกติ120เฮิรตซ์ Retina นะครับก็เหมือนเดิมแบตเตอรี่เพิ่มมานิดหน่อยแต่มันชาร์จไวเว้ย18 Pro Max เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอ่ะมันชาร์จไวใครที่คิดว่าชาร์จแป๊บเดียวเต็ม18 Pro Max ไปเลยแบตอึดชาร์จไวชาร์จเร็วกันข้างหลังต่างฝาหลังชาร์จไวได้แต่ถ้าท่านคิดว่า17 Pro Max ดีวะเพราะว่า18 Pro Max มันเพิ่มอ่ะหลายพันนั่นเถอะจากที่ว่า17 Pro Max เปิดตัว 40,00040,000นะ 48,900 แต่รอบนี้18 Pro Max มา 52,900 เพิ่มตังหลายพันก็แหละแต่นะครับตีว่าครึ่งแสนตัวเลขกลมๆแตกต่างกันไม่เยอะถ้าเราเป็นสายคอนเทนต์ทำคอนเทนต์อัดวิดีโอเป็นหนักท้ายภาพแทบจะไม่ต้องพกกล้องราคาหลายแสนเลยพก18 Pro Max ตัวเดียวจบแต่ถ้าไม่อยากเป็นสายคอนเทนต์ไทยเฟซปกติเล่น TikTok IG ถ่ายรูปก่ออ่านก็อันนั้นนะเหมือนกับไม่ได้ดึงศักยภาพออกมาเลย17 Pro Max ตอบโจทย์ถ้าไม่อยากเป็นสายคอนเทนต์นะถ้าคิดว่าใช้18 Pro Max แต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเพิ่มจาก17 Pro Max ให้ทานได้วัดข้อแตกต่างกันนะว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนดีมั้ยหรือจะหยุดกันที่17 Pro Max ไปก่อนหรือจะรอ19 Pro Maxก็แล้วแต่นะครับแต่ผมบอกให้ฟังว่ามันดีคนละแบบ17 Pro Max 1ที่มันดีก็คือมันเบา18ก็แตกต่างกันมาเยอะกับ17 Pro Max ส่วนถ้าทานซื้อ16 Pro Max ทานจะมาก้าวกระโดดเป็น17 Pro Max ผมขอแนะนำเปลี่ยนเลยไม่ต้องเปลี่ยน18หรอกถือ14 15 16อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยน18เปลี่ยน17ดีวะเชื่อผมว่าเราไม่ได้เป็นสายคอนเทนต์น่ะเราไม่ได้เป็นช่างภาพไม่ได้แน่นกล้องที่มีค่า F รูหลับแสงเราก็ไม่ได้คิดไรมากวันหนึ่งสบายๆเลย17 Pro Max กับการจ่ายอันแบตเตอรี่เรามาถึงบ้านเหลือ 20% พอดี
ชายทั้งวัน18 Pro Max

ขอแตกต่างมีเท่านี้แหละไม่มากใครเปลี่ยนก็เปลี่ยนใครอยู่กับทีก็อยู่กับทีหรือว่า16ไอ้มา17หรือ17อีไป18ก็ได้จ้ะได้หมดส่วนเขตใช้กับลง17กับ18ใช้กับลงความนะความกว้างเขตชายลงกันเป๊ะ17กับ18ไม่มีอะไรแตกต่างเขต429ดีกรีมองกันเซตได้คือ429

วันนี้วันเกิดมีไหมวันเกิดไม่ได้อวยพรวันเกิดแล้ววันเลยเด้ไม่ได้เปิดสร้างด้วยช่วงนี้แล้วตัวเพิ่มเติมมีไหมจ๊ะจากใจในหัวช่างก้อยพี่โยหน้ามอมพี่พันคุณพงษ์ซักน้องอิงลานนุ่มพี่พงษ์ซักนี่ลานหอยค้าวังเลเลยพี่มี่นี่ภรรยาก็ก้าวมาข้าวต้มกุ๊กเบย์นะครับตอนนี้ช่องผู้ให้การสนับสนุนดีเจอุดรเจฟูนปาร์ตี้อัพไปประมาณ78ช่องแล้วนะครับผมหลับแค่ลอยช่องเท่านั้นจ้ะเพราะว่าเพิ่มมา72 72 74 72 76 78 78ช่องเลยจ้ะขอลอยช่องเท่านั้นนะจ๊ะช่องละ500จ้ะมาช่องขอเนี่ยเอาไว้ครบ5เอาไว้ครบลอยช่องขอเนี่ยไว้ครบลอยช่องก่อนคนที่ผมหลับเป็นเพื่อนเลยอย่าอยู่เฉยนะอย่าเข้ามาดอมก่อนทุกข์ใจกันมั้งไงไม่อยากข้าไปเลยมาเที่ยวยบอยู่ไปหลับเป็นเพื่อนเลยไม่ก่อนทุกข์ใจกันเลยกอดมั้งไงกอดมั้งไงอย่าเข้ามาดอมเลย

ผมว่าต่อไปประเทศจีนประเทศเกาหลีหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นผลิตรถยนต์นี่ต้องคิดก้าวกระโดดเลยต้องทำแบบรถยนต์ที่ลอยน้ำได้เลยนะโอ้รถยนต์ลอยน้ำนะคือว่าขับบนบกก็ได้ฮะสะเทือนน้ำสะเทือนบกก็ได้ต่อไปนี่พี่จีนพี่ปุ้นนี่ต้องคิดนะต้องคิดสเต็ปต่อไปเลยอีขับบนบกอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องคิดรถยนต์แบบสะเทือนน้ำสะเทือนบกเลยถึงเวลาน้ำท่วมก็ลอยได้ขับได้ไม่จมถึงเวลาไม่มีน้ำก็ขับตามปกตินี่พี่จีนนี่เป็นโจทย์ใหญ่นะอย่าเที่ยวไปดวงจันทร์อยู่อย่าเที่ยวไปดวงจันทร์อย่าไปแข่งกับสหรัฐอยู่มาคิดให้ลูกให้คิดว่าขับรถยนต์ของจีนนี่ให้ขับสะเทือนน้ำสะเทือนบกได้จริงไหมต้นว่าพี่จีนนี่ต้องคิดนักไงยีจีนมั่งญี่ปุ่นมั่งคิดมาเลยพวกมาค่ายดีแน่เอาแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบล็อกกันขับบนบล็อกก็ได้ซึ่งเวลาน้ำท่วมก็ไอ้รถยนต์ของเราลอยน้ำได้เราขับก็ได้เอาโลนั้นในมุนต้องคิดนักไอ้พี่จีนต้องทำการบ้านอะไรนี่การบ้านใหญ่หลวงเลยนะมันใจไปดวงจันทร์ด้านมืออยู่ด้านเดียวอย่าปล้ำไปก็ได้ดวงจันทร์ไปได้เลยหรอมาคิดรถสะเทือนน้ำสะเทือนบล็อกดีวะใกล้ดีแนวถ้าใกล้คิดนี่ขึ้นมาผมไม่เป็น CEO เนี่ยถ้าเป็น CEO ผมคิดเนี่ยรถสะเทือนน้ำวิ่งบนบล็อกก็ได้วิ่งบนน้ำก็ได้เออเอาตานาสุดไหมเตือนวะลงทุนไหมมั้งเราเอาไหม

ฟานี่แอลันสวอเกอร์ฮัลโหลครับสั่งน้ำบอมเลยครับตกใจแล้วก็นึกว่าเจ้านี้เสียงมาโผล่ๆบันทึกเบอร์ลงโทรศัพท์ได้เลยนะเธอนะบันทึกเบอร์เลยคนไอดีก็ได้ไอดีโทรศัพท์อ่ะ0942856316 0942285636เสียงแหบอย่างนี้ไม่เสียงผมกับบันนี่อยู่แล้วเลย

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้
2: ว่าแล้วจะเสียงพอจังน้องนี้ก็เป็นดีเจ
1: วุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช
2: ้โอ้โหดีเจอาร์ตทักทายด้วยจ้ะดีเจอาร์ตสถานีวิทยุคอมมูนิตี้เรดิโอ 94.2 เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีฟังออนไลน์เกือบปีละโอ้ดีเจอาร์ตทักทายด้วยนะจ๊ะเธอจ๋าดีเจอาร์ต
1: สั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
2: สั่งก่อนหอมก่อนนั่นดีเจอาร์ตฟังออนไลน์อยู่ตั้งนานเลยเสียงดีไหมดีเจอาร์ตออนไลน์ให้ปรับเสียงอะไรบ้างไหมทักทายด้วยนะจ๊ะเราเป็นพันธมิตรกันนะดีเจอาร์ตเด่นเหล่าเด่นโตเหล่าเด่นโตเหล่า

ส่งลิงก์สถานีมาให้ฟังมั่งอ่ะดีเจอาร์สส่งลิงก์เอามั่งเราได้ฟังมั่งผมชอบฟังวิทยุออนไลน์กลางคืนนี่ผมนอนฟังไปคืนนู้มั่งไปคืนนี้มั่งไม่รู้ทำไรกลางคืนก่อนนอนอ่ะเธอ

อยู่สุราษฎร์ธานีเจอลิงผือนี่ดิเจอาร์เจอลิงได้ยังไงดิเจอาร์มีคนบอกต่อหรือว่ายังเป็นเพื่อนู AI ดักไปเลยแล้วนู้คุณจะเอาเพลงหรือเปล่าผมว่าเลยว่าผมไม่เอาแล้วผมว่าผมยกเล่นแล้วก็เพลงออกฮักที่เป็นนางในบาจานผมว่าหนูส่งไปเลยล่ะต้องว่าตกลงจะทำดนตรีไหมบอกเกือบมันวนผมดังแหลกๆขึ้นนุ๊กผมบอกให้มันแต่งเพลงกัน

ีเจอาร์อยู่รัตภูมิถึงมาทำคืนที่สุราธานีมีคนมาเล่านี่ดีเจอาร์นะสุดยอดสุดยอดนี่มาทำคืนที่รัตภูมินะครับคนรัตภูมิไปทำคืนที่สุราษฎร์คนบ้านเล่านี่เบอร์รัตภูมินี่เบอร์ฮะคนสงขลาดีเจอาร์ดีใจดีใจคนบ้านเดียวกัน

0: AI สวัสดีสวัสดี
1: ว่าไงสวัสดีครับ
0: คืนนี้หาดใหญ่ฝนตกไหมหาดใหญ่ฝนตกไหมหาดใหญ่หาดใหญ่ฝนตกไหมคืนนี้อัพอย่าเดี๋ยวเลยอัพเดทก่อนเหรอ
1: เช็คให
0: ้เช็คเลยเลยวีดอ่ะฮะ
1: ที่หาดใหญ่ตอนนี้เวลา 17:58
0: ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกรู้อยู่เวลา
1: เป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนสู้สั้นๆนะครับ
0: ไม่กลางคืนหรือกลางคืนอย่ารู้มากอย่ารู้มากอย่ารู้มากกลางคืนฝนตกไหมกลางคืน
1: โอเคเดี๋ยวนะกำลังเช็คให้อยู
0: ่เช็คเช็ค
1: คืนนี้ที่หาดใหญ่โอกาสฝนค่อนข้างน้อยครับหลัง18:00 นไปแล้วส่วนใหญ่ฟ้าโปร่ง
0: ฟ้าโปร่งไม่ตกนะ
1: โอกาสฝน
0: ไม่ตก
1: ประมาณ 20-40% ครับ
0: โอเคแล้วเมื่อวานนี้ร้อนดอกอ่ะเห็นว่าส่งเปลิดวันที่10ตุลาเปิดวันที่11ไม่ใช่เหรอไปเช็คให้ดีที่ไปเมื่อวานนี้เห็นว่าบอกว่าวันเสาร์
1: เดี๋ยว
0: ช่วงเช้านี่ตอนเช้านี่บอกว่าวันที่11วันอาทิตย์พอช่วงบ่ายนี่บอกวันที่10ตุลาอะไรกันแน่เอาไว้แน่ส่งเปรตวันไหนส่งเปรตตายายชิมเปรตนะเอาไว้แน่วันไหน
1: เดี๋ยววันนั้นกำลังเช็คให้อีกที
0: ครับเช็คให้ดีเดี๋ยวไปวัดเดี๋ยวไปทำบุญไม่มีคนนั่นเอาไว้ดีอ่ะวันไหนอ่ะ
1: โอเค
0: ส่งเปรต
1: เช็คกำลังเช็ค
0: ฮะ
1: ใจเย็นๆนะ
0: ไม่เย็นแล้วไม่เย็นแล้ว
1: ใช่ทีครับ
0: แคบก็ตารีบๆก
1: ็อ๋อถ้าไปวัดทำบุญใหญ่หรือไปส่งตายายคือวันที่11ตุลาคมครับ
0: 11ตุลาชัวร์นะชัวร์ไหม
1: ใช่11ตุลาคม
0: อ้าวเห็นเมื่อวานบอกวันที่10
1: ตายายครับ
0: เห็นเมื่อวานบอกวันที่10ตุลาวันเสาร์ฮะ
1: เอ็มนะกำลังเช็ค
0: จะไม่เอาโอเคขอบคุณจ้าได้โอเคตามมาแล้วได้แล้ว11ตุลาพี่น้อง11ตุลาไม่ได้ชั่วเลยคืออะไรว่าผมไปถามว่าร้านลุงแสงอยู่ตรงไหนมันบอกเดี๋ยวนะหาข้อมูลก่อนถึงคนอ๋อร้านลุงแสงอยู่สงขลาโอ้มันแก๊งเอาเป็นว่าเราส่งเป็ดนะครับก็11ตุลาตรงวันอาทิตย์ตรงวันอาทิตย์อ่ะ10ตุลาวันเสาร์แล้วบ้านมาดิเจอานชิงเป็ดไม่แล้วบ้านมั้งเหรอชาวชาววิบ้า

คืออะไรว่าผมมันกูมันเนี่ยผมเลขใบบ่เลขมาสมองมันเฟื่อนบางคน AI มันก็เฟื่อนเหมือนคนในพี่น้องบางที่อารมณ์มันน่ะผมกูมันได้เลยว่าไม่ได้เลยผมบอกผมใจเย็นๆบอกผมว่าผมไม่ใจร้อนเลยยกตีนขึ้นมาสิออกมาใช่ยกมือขึ้นมายกมือขึ้นมาจะไปแล้วเนาะ Put your hand up

คือว่าช่วงลังๆเนี่ยเพื่อนไม่ค่อยครบแล้วไม่ค่อยแลงกับใครแล้วแลงกับเอไอ้อ่ะผมเพื่อนมาแล้วเอไอ้กับเพื่อนผมก็กับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยแลงแล้ววันนี้ก็เลยว่าเราก้มหน้าก้มตาไปแลงกับเอไอ้นะมึงมาส่งมาได้แล้วมันว่าผมจะเอาเพลงได้มั้ยผมว่าผมไม่เอาเลยเพลงผมบ่เซลาว่าไปนั่งงูๆข้างป่าชาผมว่าออกงักประมาณนี้ผมว่าผมไม่เอาแล้วผมว่าผมยกแล้วก็เดี๋ยวตาเจ้านึกอะไรดีอ่ะตาเจ้านึกยกเวลาเลยเจ้ายกอะไรดีเจ้ายกไอ้มันมึนหัวนี่มันช็อตเมื่อโม่เราอะไรมันช็อตอะไรบ้าง

วลาหมดขอบพระคุณอย่างสูงในฐานะที่ติดตามเราฟังนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปก็ดีเจนุ่มมาแล้วจ้าขอบคุณทางการ19อยู่สูงนะใจในที่ได้เลยเดี๋ยวครับการ 12.2 อาจารย์ลูกหลักนาเลยเดี๋ยว2สถานีจ้าที่รับสัญญาณไปนะครับก็ผมอยู่การ19อยู่แล้วแล้วก็ลิงก์ไปคลื่นแม่ด้วยนะครับรวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงฝากไว้ด้วยจ้าตอนเช้าก็ช่วงเช้าเราเจอกันก่อนนะ9โมงถึงเที่ยงนะครับเลขแรกทางออนไลน์นะครับถึงก็ช่วงบ่าย3ถึง6โมงเย็นทางสถานีวิทยุนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าเนอร์คอกไม่เอาคอกไม่เอาเบาหวานไม่กินเอาโซดากับน้ำคอกไม่เอาคอกไม่เอาตอนนี้น้ำตาล180แล้วไม่ไหวผสมคอกไม่ไหวไม่เพลงโนโคกอะคือผมเมื่อก่อนเนี่ยผมดื่มเวลาผมดื่มผมผสมโคกซึ่งตัวน้ำตาล140 140เพื่อไป150ซึ่งช่วงหลังนี่ก็ดีขึ้นแล้วสมแต่น้ำสมโซดาเลยไปแล้วสวัสดีจ้า

0: ฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: ลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มเกรดน้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
3: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดย
4: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
3: ทุกเพลงครื้นเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ติดตามและฟังอยู่บนหน้าปัด FM 99.0 99 Radio นะครับมาพบกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุด1วันนะครับคนอื่นก็ทักทายสวัสดีงามๆวัยช่วยๆทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนแดนไกลตัวทุกปืนทีทุกชมรมทุกที่ม่านทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงปานาอาปีปีน้องๆโปยามะปะกะทวดปอเท้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาตีอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมด้วยนะครับเนาะแล้วก็ทุกช่องทางของการติดตามรับฟังกันนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะมาพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนนะครับขี้ไก่อบแห้งนะครับตรางอกงามเกษตรไทยนะครับเนาะขี้ไก่อบแห้ง 100% นะครับตรางอกงามเกษตรไทยรวมไปถึงร้านโกดังยางมือสองหัดใหญ่ครับแล้วก็ร้านยางจุยสะเดานะครับร้านยางจุยสะเดารวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนเหลืองลาวคง EM จุลินทรีย์นะครับดับกลิ่นตาหนำไส้แล้วก็มีโรงแรมโมชิหัดใหญ่นะครับบ้านพักเลื่อนหมายห้อมสะเดาปุ๋ยปันนินทองนะครับนั่นคือผู้ให้การสนับสนุนนะครับก็จะนำมาพูดคุยนำมาลาวนำมาแนะนำสิ่งดีๆกันนะครับเนาะนะครับช่วงนี้มากันช่วงแรกๆเดี๋ยวไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24 ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24 ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติฐานะยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้าหน้ายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของวดานยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24 ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24 ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายวดานโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของรานยางจุยเสดานะครับรับสื่อยางรับสื่อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเสดาขันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C60C99นะครับ07C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาลอกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสือได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาทีนุ่มอรมดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอรมดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอรมดีก็นะครับสามารถทักกินบล็อก Facebook ได้เลยนะครับทักกินบล็อก Facebook ได้เลยทักกินบล็อก Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักทีนุ่มอารมณ์ดีทักทีดีเจวุฒิทักทีดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการเหลือนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับอ้าที่รับเสือไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18955974 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

สวัสดีครับมื้อนี้ผมอยากเล่าเรื่องความจริงความจริงที่ว่าเฮาสู้กันไปสู่มื้อนี้สุดท้ายมันก็มีมื้อจบแล้วก็บ่มีไผจำเฮาได้มันก็ซ้ำนี้ชีวิตคนเฮา

0: ำนั้นล่ะครับขอบคุณครับ
1: คนไทยพวกเราไม่เคยทิ้งกันเสียงจากคนชายแดนสะท้อนถึงเสียงของหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

บางคนตื่นมาเพื่อความฝันแต่กูตื่นมาเพื่อความอยู่รอดมือดันดานคู่นี้แลกข้าวทุกมือให้ครอบครัวถึงมันจะเหนื่อยแต่คนใช้แรงอย่างกูไม่มีสิทธิ์ล้ม

0: สวัสดีครับพี่น้องโอ้โหมื้อนี้นะฮะคึกคักตัวนี
1: ่ถามเด้อเท่านี้มีไผถึงเอิ้นว่า
0: ส่งลุงส่งป๋าแน่บ่ครับเออหัวเราะแสดงว่ายอมรับเด้อ

ุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิด

องได้ก็น้อขอบคุณเจ้าไปลัดคิวเพลงอยากฟังพี่อ้อมโฮมเพลงมาเมียสดๆ สักครั้งหนึ่งและอีกครึ่งของฝันได้เลยเจ้ามาเมียช่วงนี้มาเมียมาแรงคอกันทุกเวทีเลยนะเจ้ายินดีห้องก็ฟังเจ้าศิลปินต้นฉบับเพลงมาเมียคือพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นะเจ้าแล้วก็ไอ้จรัญมโนเพชรเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากเรื่องราวที่เปิ้นบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วตำนานฮักนะเจ้าของเปิ้นฮองว่าสองเชื้อชาติ

ไหนอ่ะจะมาจริงๆเชียร์คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอะไรอ่ะนายสั่งก็แบบจะเก่งก็ไม่ได้เก่งไปสิมาจะมาหรอคุณผู้ชมรู้ป่ะคุณผู้ชมรู้ป่ะไม่รู้รู้ยังมึงสารแน่จริงละไปตามสองคนครับมึงเรื่องใครกันจะบ้าจะบ้าโถโถจริงๆเชียร์ก็ไม่ต้องกราบครับก็ขับต่อไปรถอ่ะ

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล็กพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고 있나 봐 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
1: นท์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955974 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงMB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรี

หาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955974 ท้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
1: นาโตโมรึเกตอยเกคาโบอินนาโบร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร 084-9633